0: งั้นฮาบ้าก็ไปกันด้วยเด็กเนี่ยผู้ชมอ่ะดูพี่ผู้ชมเลยเด็กฮาบ้าก็ I love you อ่ะเด็ก I miss you I love you too
1: น้องบัล
2: อันนี้ว่าจีน
3: กับวาระนาโปร4